ตักตวงนาวเลียอรุโดะเดียวคามิวไรโนอดามินดาอันดารกบันกุบิเลียสัพยาคสัพิตา

ดมาญาเดวาเอบเดียลปาวเอริวะกิบตากุสิลาลูดาสุกิบาลาสดาดูงาไกบุเกียตเตียงอลาจูงาบุเกียตสะดวกงิปะมุนสวะ